0: ริศนาหากผู้ใดพบเจอกระทานผีนี้จงจำไว้ว่าอย่าทอดเต่าเป็นอันขาด
1: บอดเกมว่ะ
0: หากผู้ใดพลาดพังเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินหมากถึงกลางกระดาน
2: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ผี
2: มันออกมาจากเกม
3: ตัดตนแรก
4: ตัวมันควายได้หนังสือไม่คล่องอีก
5: ตนแรกปรากฏแล้วระวังจงอย่ามัวจำงานแง่งีนะ
0: วิญญาณแห่งป่าดงพงไพ่สิงสิงอยู่ข้างในจึงกล้าจิตสยองด้านฟ้ากลางฝน

0: พี่จะช่วยพี่นายได้ก็ต้องรีบเล่นเกมบ้านนี้ให้จบ
1: ไปเล่นแม่งกัน